ลุงอติเลงินชินลงอธรรมนาสาตุยกันไงมีราคาสลายตัวหนึ่งทางอิพอมีเมรีสุงเตียอสักสามีกันขวากังไงตีมีลาซีตูจูกันไหลมีกันหนาวลาวีอัทังเสาเรเรามีกันสีทูเลขวาลานกันปีปูปอลหิดเหลาเต้นรำทั้งเสาสินสินนักชงอาจอมสินดิ้งสันทาร์นาวนนปอลท่าจางเปียงนักลาเอสซาบเลียนทางอิพอมีเอสฮุเลียนิสักมีหลายรำชังตีมีลาไงตันนากันไหนดิ้ง